0: ช่วงนี้ตอนนี้ทุกท่านในทางรถไฟคิดว่าเรียนบ้านชีอาจจะมีทางเสียสิ่งใดหรือใดดูกรีชิดะอายุรามิซาลฮดีชิดะกอทันเซปเทมเบอร์ชิกราทันดูบีบีดะอัชรันดะชิดะอันสุรารีชิรันสันดีไซมันดักนันได้คุณนาวาสาชรีชรีคิดว่าเรียนบ้านชีดูมาสานังกายฟีชาบิวดะรับบีคุณว่าอากุยมดอกิดะชรันนั้นยารามันยังกูบีมิสวารุอควาดูชีบุรุมิชินีกว่าคัสเซนชีกุสดาอควาทันวีดีโ
1: อยาอินดะกุนนติงจังหรบูชิกรกัชินจาโซนันติมัยจิกิรมากวนดาเซนตาเนตบลามุฮัมมัดอับดุลกาดิร CON กาวรันดาวลอุสมานียาดิฮิมมัตวจันบุนกาสคิวัลลาฟียามาอิกตาร์ลาฟียาดอลอลาจะมาอัตจาจากานวสบาตะดริมจามิฮันคิวัลลาฟียาดิคิอัมปานีดะกานานันอัสบิโตซีโคเคมิสเคมิสวจันคารินจินีโคคาร์บาร์จินีดอนกุดูมาวาดะบัยซามุตันตันเซวาดะกะคารูบาตับบัสกุนนติบาซาตะซุบะอิโดคุนอะคัลลัมบาตะดรินาติบัรจินีโคคารินซากะมาร์ซาลาฟียาบาร์คะเตบาตาร์ดะซาฮาลีวาบามุซัมมันอะวุรารดะบาบุควารเรคุมาอะมินตัชัลลิกิจาเยซามุชัยดะรีวันaiki dan haka idan aka kama kananan asibitoci ko dakin shan magani ko muke bantaccen waje ana wannan mummunan barna doka za ta yi aikin ta kafin ai karin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar kwarewa don bin matakai na tacewa dangantacewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewar sa ga mara lafiya in kunne ya ji yayi amfani da abin da yaje gangar jikin tasira wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dan Bandam
0: tun da ni sauraro da fatan yi wani gidan sansu ne musu kusa da akwatin rediyon su domin yanzu agogon ne shi ne karfe 12:30 lokaci ne da za mu je ga shirin nan na yara manyan gobe da fatan za a yi sauraro lafiya
2: sauraron mu yaran gida barkan mu da saduwa cikin wannan shiri na yara
3: manyan gobe
2: haka yake masauraro iyaye da yara na gida a yau za mu yi tattaki ko mu ce a yau shirin zai kasance da ƴan makarantar Future Leaders Academy ina
3: Future Leaders Academy
2: a wannan guri wannan makaranta take a nan cikin garin Bauchi ko mu ce a jihar Bauchi ko haka yake to yan makaranta kun shirya mu tattauna da ku a wannan shiri na manyan gobe to yara na gida kafin nan mun sai ɗaliban suna da yawa da muka kasance da su a wannan ɗakin shirye-shirye na BRC Bauchi amma za mu ɗan ji kaɗan daga cikin sunayen ɗaliban da muke tare da su me sunanka
4: Al'ani Umar, Future Leaders Academy, Hafsat Abdullahi, Future Leaders Academy Primary 3, Mune Suna Kisewas, Future Leaders Academy, Gangarwati State, Primary 5, Sunana Abif Muhammad Tukur, Future Leaders Academy, Primary 3, Gangarwati State, Sunana Idris Ibrahim Aliyu, Future Leaders Academy, Primary 2,
2: Primary 2,
4: Sunana Aisha Abdullahi, Future Leaders Academy Kangere, Primary 5, Aisha Salisu, Future Leaders Academy Kangere, Bauchi State, Primary 3. Sunana Zamun Kristoba, Future Leaders Academy, Bauchi State, Primary 3.
2: So, manyan gobe, ku tafa mu kan kutukun. Mun san kuna da waƙoƙi kala-kala